0: QFT, the Puget Sound Repeater Group, 9 o'clock net, will begin in 2 minutes. From Capitol Hill, Seattle, this is WW7PSR. Please stand by for the net.
1: กิจกรรมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยกล่าวคำว่าข้าพระพุทธเจ้าตามด้วยสัญญาณเลขฐานขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ VR 009โฮเทลเซราวันอันฟ้าพระบิดาแห่งการสื่อสารไทยจิวอายุ73นะครับวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึง19นาฬิกานะครับเรียนเชิญคุณสมาชิกที่ต้องการกล่าวน้อมคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเจ็ด
0: One minute to that.